ูดูกะก็จะได้แล้วออกได้แล้วออกเอาที่ทั่วจัวลงเอาที่ทั่วจัวลงได้แล้วออกได้แล้วออกเอาที่ทั่วจัวลงเอาที่ทั่วจัวลง